ยังเป็นแห่งแต่ทำสายแสงหลังต้อยยาเดือมเด่นมังหอยเชียงจังรุ่งไม่แห่งเก่าเดมในจังฉันชอยจริงเมียงหมอกไฟเบิ่งลู่เลี้ยงเพิ่งทั้งใบแง่งเพิ่งและ